0: เท้าต่องหูผู้ต่องยอดตอดความมีความงามต่อหน้าเบาเบาแล้วเบาจักความเบาตั้งหาเบาจักจือเบาจักจือหนังอีเลี่ยงเบาจักสั่งหนังแม่เบาเบาผู้สั่งหนังแม่น้ำตอดเสือกาวลือน้ำนำป่าสาวสาวป่าขิงสิงเจ้าสิงลายเลียนปินห้องเอามาหาจื้อเจ้าเอามาสู้เขารู้เล่ายังทวงบ่วงนาอยู่ดีนั่งเป็นยาปลาตัวรับหัวนอนเป็นไห้สังเชิงเก็บเสื้อเมาเก็บหัวเสื้อเมาเราเก็บเก่าสมเมานอนมุ่งมุ่งเป็นมุ่งมุ่งมุ่งเป็นมุ่งกรรมสิกรรมนั้นใส่เต่าจึงเจ้านั้นใส่แต่แบบกินและซิบซอยอันไห้มาแต่กินด่างเป็นเวียนยังใส่จิตจื้อจิตจื้อหนักผมกินผมถามเบาหอมใส่ขอบค่อยมันแห้งเบาแดงเจ็บหนาแดง
1: หนาแข็ง
0: เจ็บแดงมันแดงตาเบาคอยเจ้าเสือจังไปไทยยังยังต่อเจ็บแข็งหนาวเจ้าเสือไปหน้ายังต่อหน้าแข็ง
2: I'm gonna make you mine.